0: ถ้าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50แมตต์โทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทำยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอาบจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลานี้กับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับนะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ครับทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr88

ครับท่านผู้ฟังสิ้นซอดลอยตัวครับท่านผู้ฟังเราเคยได้ยินได้ฟังครับท่านผู้ฟังว่าเงินลอยตัวนี่ครับท่านผู้ฟังเอ้ยลอยตัวนี่ครับนะก็ไม่ถึงปล่อยไอ้เงินเนี่ยครับเปลี่ยนไปตามกลไกของตลาดขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงว่ากันพนันครับนะไม่ข้าวไปแจกแจงไอ้นี่เหลืองก็เงินลอยตัวแต่สิ้นซอดลอยตัวนี่ครับนะกันอยู่กับกลไกความตรงการก้องตลาดเหมือนกันว่ากับปนันกับท่านผู้กว้างจะถูกหรือผิดกับเกิดกระนอยกับท่านผู้กว้างนะพูดถึงเรื่องสินค้ากับท่านผู้กว้างเมื่อขึ้นราคาแล้วเนี่ยกับไม่ลงกับท่านผู้กว้างสถานการณ์เมื่อน้ำมันแพงเนี่ยกับนะสินค้าบริการปรับตัวสูงขึ้นตามปัจจัยต่างๆเช่นต้นทุนในการผลิตกับท่านผู้กว้างที่สูงขึ้นหรือราคาน้ำมันที่แพงขึ้นครับแต่เมื่อกับปัจจัยเหล่านั้นลงแล้วในเวลาต่อมาราคาสินค้านะครับก็ยังไม่ปรับลดลงตามนะและยังคงราคาเดิมไว้ในระดับเดิมครับท่านผู้กังนะช่วงแรกของรายการครับท่านผู้กังมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กังได้รับฟังกันจบไปกับนางงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยสิ้นซอดลอยตัวกับท่านผู้กว้างนะวันนี้สุดสัปดาห์กับท่านผู้กว้างวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ครับก่อนเข้ารายการกับท่านผู้กว้างก็ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอํานวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบไปกับคนที่ตลักและคนที่ตันคิดตึงครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กครับท่านผู้กว้างบ้านน้ำกระจายพี่ลงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชายกรองและก็คุณน้องไหลส่วนไส้ที่ซ่องวันนี้ครับนะจากชมรมเดินและวิ่งเผื่อสุขภาพสนามตินสุรานนท์ครับนะอันนี้ก็ฟังกันเป็นหมู่คณะเลยทีเดียวขอบคุณมากๆขอบคุณไล่ๆครับที่ได้ติดตามให้กำลังใจแนะนำงานเพลงกันก้าวมากครับนะใช่สิทราบวันนี้คุณพีพรกับอยู่ที่ถนนราชอุทิศ1ซอยทิพย์4ครับในเขตเทศบาลนครสงขลาใช่ที่4หนองชายครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครใช่ที่5ครับนะพี่เฒ่าอยู่อำเภอสิงห์นครเช่นเดียวกันใช่ที่6พี่เพ็ญพี่น้องนะอันนี้กว้างกันเป็นหมู่คณะเช่นเดียวกันอยู่ที่สวนตูนตำบลโครูจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนใช่ที่7ครับคุณหนองเฒ่าอยู่ที่บ้านน้ำกระจายหมู่บ้านธนาดีนี่ก็โตกันเข้ามาเร็วเช่นเดียวกันครับนะพี่โอภาคุณบ้านบางด้านใช่ที่8ครับนะให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาเร็วเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายช่วงนี้ใช่ที่9ครับร่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสโทรกันเข้ามาพูดกันสนุกสนานเพลินๆเลยทีเดียวครับนะก็ให้อยู่ดีแล้วก็มีความสุขกับทุกๆคนนะครับนะครับตอนนี้มอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะแนะนำมาจากบ้านน้ำกระจายคุณน้องติ้วที่มานไปลงครุฑครับอ่านเพลงก้องดาวต

0: งเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องรุ่งเพชรแหลมสิ้นครับนะเชื่ออันเพลงว่าโชครักครับนะขอบคุณดังนั้นอีกครั้งอีกทีครับนะคุณน้องติ้วและคุณน้องแต้วที่มานพี่น้องครุฑไอเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขไงกับทุกท่านในกว้างกันครับก็เวลากันสักครู่ครับมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด่านทีนี้ให้บริการกับท่านผู้ฟังซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ครับนะระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ปานเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมไส้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันครับนะใช้บริการกันได้ครับที่อู่ส้มไม้กาจวิทย์บ้านบางด่านตำบลป่าวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะซุน62456 แล้วก็6ครับตัวไปได้ครับท่านผู้ฟังที่อู่ส้มไม้กาจวิทย์บ้านบางด่านครับนะสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาที่นี้จำหน่ายครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับหน้าปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้ครับในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเหินไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำอย่างยนต์ลอแม็กสงขลาถนนจามทิพย์เม็ดตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์96925363ท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารโดยน้องอ้ำครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่าฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมาหมอความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อยังอยู่ที่บ้านนำกระจายครับนะพี่ลงครุฑไอเกียรติแนะนำงานเพลงเพลินพรมแดนครับนะเศร้าเจ้าจงอินดูครับนะอย่ารอกันจ้าตากันนานหมอความสุขให้กับทุกๆกันฟังงานเพลงนี้พร้อมๆไปเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังงานเร่งก้องเอกชัยศรีวิชัยครับนะชวนน้องทําบุญขอบคุณมากๆครับนะพี่รองครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชัยกรงและก็คุณน้องไรครับถึงให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยามาต่อเนื่องตลอดมาครับนะขอบคุณมากๆครับครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะอย่าโรคกัญชาถ้ากันนั้นมาถึงทีมงานชมรมรักสุขภาพสนามติลสุรานนท์ช่องคล้าครับนะแนะนำงานเพลงก้องพรไปซ้นครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจไปควังพร้อมๆกันเลยครับน้ำลงนกร้อง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจบไปกับนะงานเพลงก้องพรไพเพชรดำเนินครับนะนำลงนกโรงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีครับนะสำหรับชมรมโดยละวิงเพื่อสุขภาพสนามติลสุรนนท์สงขลานี่เองครับนะนี่ก็ถือว่ากอกลุ่มรักษามากี่กันดีหญิงเลยทีเดียวในเรื่องของการออกกำลังกายออกกันทุกวันจึงถือว่าเป็นการดีครับท่านผู้กังการออกกำลังกายนะครับมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวช่วยควบคุมน้ำหนักป้องกันโรคหัวใจและก็ยังทำให้นะอารมณ์ดีด้วยนะครับนะการออกกำลังกายประโยชน์มากมายครับท่านผู้กังทำให้ร่างกายช่วยพวกพลานพลังงานและไขมันส่วนเกินนะในการออกกำลังกายนี่ครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังเติมทางหัวใจทำให้ร่างกายนี่ครับนะระบายเอื้อออกมานี่ครับนะทำให้ระบายสบายกล้ามเนื้อกับแข็งแรงช่วยร่างกายและมีความแข็งแรงทนทานทางร่างกายกับท่านผู้กังนะแต่ละคนบึกบึนกับร่างกายแข็งแรงจิตใจก็แจ่มใสเบิกบานกับนะนี่ก็เหลืองก้องชมรมรักสุขภาพสนามตินจังหวัดสงขลากับนะขอบคุณมากๆครับนะก่อนที่จะมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กังได้ฟังกันต่อก็เวลากันสักครู่ครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรดูในตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากท่อใหญ่เจียมครับถนนกาญจนาวนิชตำบลบวงอำเภอเมืองสงขลา081ถ้ามา73ช่องที่5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องเลยรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องน้ำครับท่านผู้กังเยียวคอดเวรุ่นนีโอพลัสครับตอนนี้บริษัทก็จัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กังถือกันตอนนี้กับบริษัทเปลี่ยนใจกล้องไอฟีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างกันก้ายไอฟี7ปีเต็มติดตั้งไอฟีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ค่ายนะครับไปจ้าติดได้ทันฟีถึงที่แล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะโทรกันเข้ามาได้ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันชาตากันนานครับนะมาถึงคุณพี่พรกับถนนราชุติดนึงอยู่ซอยทิพย์ที่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะวันนี้ให้เกียรติในนำงานเพลงของดวงนี้ซีวิจัยกับไปหนุ่มเศร้ามโนราแล้วต้องกันด้วยงานเพลงที่ส่งของดวงนี้ซีวิ

กรับท่านผู้ฟังเป็นกลอนมโนราครับดางานก้องดงดีสีวิชัยขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีครับดาสำหรับคุณพี่พ่อนครับอยู่ต้นถนนราชุติดหนึ่งถอยทิพซีในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับครับเดินทางมาถึงคุณน้องชายครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้โตกันเข้ามาบอกว่าหมอไม้กับบ่าวปลูพ่อที่มาลูกเกียรติว่ากรรมล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการด้วยใจไปกับวิทยาโดยความยินดียิ่งกลับไม่กัดก้องไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องแสงทองนครศรีครับ

กรับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องเส้นทองนครซี่ครับนะสิ่งร้อยๆครับนะขอบคุณมากๆคุณนงชัยสิ่งงานนครที่ให้เกียรติในนำงานเพลงที่ฉันชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะเวลา12นาฬิกากลับท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยากับผมวิทยาแจ้งมานี่กลับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเสียงเพลงไทยลูกทุ่งท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนมอบกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับหมายเลขนี้กลับนะ0748120055ขอบคุณครับนะโอโซไม้กาเจวิตบ้านบางนานกับท่านผู้ฟังที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนสายผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล่องและก็ยังให้บริการครับนะให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อุตสาหกรรมกาเจวิตบ้านบางนานตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลาครับสู่นกซ่องซี่56ตัวงาแล้วก็6ตัวมาได้ครับนาทีอุตสาหกรรมกาเจวิตบ้านบางดานสำหรับอามอย่างยโลแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเปิดเซนแม็กไม้แม็กมือจ้องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางครับโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเหือนไข้ไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันนายครับนะที่อ้ำยางยโลแม็กซ์สงขลาถนนท่ามทิพย์เม็ดตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะส่วนเก่าอกเก่าส่งห้าห้าสามอกสามท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยน้องอ้ำครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพลิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับนะเชิญชมเพลงไหนหมอไปกับใกล้ยำซ้ำยำอีกทีกับ0748120055โทรกันเข้ามาได้ครับนะหมอบ้านเพลงหมอความสุขให้กับทุกๆท่านได้ควังกันโตครับนะมาถึงคุณพี่เศร้าอยู่ที่อำเภอสิงห์นครครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดครับใกล้บ้านแล้วก็โตกันด้วยงานเพลงที่ซ่องเป็นเพลงแก่ก้องนำพึ่งพรพะเยากับไกลนองอีกซ่องงานเพลงหมอบความสุข

กราบท่านผู้ฟังเจ้าไปกับนางงานเพลงของน้ำพึ่งพลพะเยาครับนะกับงานเพลงไกลหนองหมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณมากๆกับนาคุณผีเศร้ากับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครในเกณฑ์แนะนำกันเข้ามามาหมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงไงท่านผู้ฟังได้ฟังกันโตอย่ารอกันช้าจ้ากันนานครับนะมาถึงคุณผีเพ่นและก็คุณผีนงกับอยู่ที่ส้นตูนตะบนก็รูปจางพี่เพ็ญกับไอ้เกดในนำงานเพลงก้องตุ้มจานกรองครับนะงานเพลงพบรักที่ตาขวาแล้วต่อกันโดยงานเพลงสิซ่องข้องสุรพลสบัดเจริญครับนะงานเพลงพี่เกียวไม่เป็นพี่นงไอ้เกดในนำกันก็มาอีกซ่องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับการระวังจะไปกับนางงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญครับนะพี่เกียวไม่เป็นขอบคุณนางนังอีกครั้งอีกทีกับนาคุณพี่เป็นและคุณพี่นงครับอยู่ส่วนตูนตมนก็รูปจางให้เกียรติในนางงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมองไปกับคนที่ตันหลักและคนที่ตันคิดถึงครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้กองรับช่างอะไรด้วยนะตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081 3 4 4 2 4 5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกรองน้ำกับตันพระกวางยี่โอคอดเวกับรุ่นเนียวพรัดกับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกับตันพระกวางเจอกันตอนนี้กับนะทางบริษัทเปลี่ยนไตรกรองไงฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวกับนะแล้วก็ยังบริการล้างการก้ายไงฟรีกับเจ็ดปีเต็มกับติดตั้งไงฟรีด้วยกับเอาเป็นว่าตันพระกวางท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้กับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับไปชาติได้ฟรีตึ้งตีแล้วก็ตึ้งบ้านเลยทีเดียวกลับนาโตกันเข้ามาได้ครับนะมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ทันผู้กองได้กวางกันโตอย่าโรกันชาตากันนั่นครับนะมาตึ้งคุณน้องสาวกับอยู่บ้านน้ำกระจายหมู่บ้านธนาดีวันนี้ให้เกียรติในนำงานเพลงก็พนมนบพรครับฟังกันซะเลยดีกว่าครับอย่าโรกันชาตากันนั่นสุขีเธอทีละแล้วก็โต๊ะกันโดยงานเพลงที่ส่งของวนมนกพรเช่นเดียวกันนุ่นค้อนต่างเทศอีกส่งงานเพลงหมอความสุขให้กับ

กราบท่านผู้ฟังขอบคุณมากมากครับนะคุณน้องเศร้ามู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายครับนะไอเกตแนะนำกันเข้ามางานเพลงข้องพนมนพพรครับนะจะไปกับนุ่นค้อนต่างแค้นครับนะเวลา12นาฬิกากับอีก24นาทีครับท่านผู้ฟังขอบคุณขอบคุณท่านผู้ฟังมากมากที่ไอเกตติดตามและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาพร้อมทางแนะนำงานเพลงที่ฉันชอบมอบให้กับคนที่ตันหลักและคนที่ตันคิดถึงซ้ำย้ำอีกทีครับนะมีส่วนรวมกับรายการโทรกันเข้ามาที่07481055ขอบคุณมากมากครับนะครับมาหมอความสุขทางด้านเชิงเพลงที่ตันผู้กวางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามาถึงพิโยปากูลครับนะอยู่ที่บ้านบางด้านวันนี้ให้เกียรติแนะนำวันว่านานเพลงก้องทูลทองใจครับนะโจมมัดจำและงานเพลงที่สองคงทุนตรงใจเช่นเดียวกันเดือนต่ำดาวตก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากๆครับท่านพิโยปาคุณบ้านบางดันครับนะที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงครับนะก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้ฟังมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางดันครับที่นี้ให้บริการครับนะซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้พันเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมไส้กล้องและก็ยังให้บริการครับนะให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเลยทีเดียวครับนะใช้บริการกันในที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางดานตำบลพวงอำเภอเมืองช่องคร้าครับนะชูนกซ่องที่อาฮกตัวงาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปได้ครับที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กช่องคร้าที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอย่างเมย์อย่างเบอร์เจนแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปะยางครับนะโดยเฉพาะอย่างยิงปะแบบใหญ่ไหมนี่ครับนะในส่วนนี้ปะให้ฟรีครับไม่มีเหินก้อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ามยางยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนนจ้ามทิพย์เม็ดครับตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าอกเก่าส่งอาหาสามอกสามท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารหน่วยหนองอ้ำกับท่านผู้กองที่ไปจ่ายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับขอบคุณไปยังห้องเสื้อโอลิมปิกครับนะแล้วการนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงหนครนี่เพิ่งวางสายไปเล็กเดียวใจนี่ครับนะจากคุณสุภาพสตรีอยู่ที่ส่วนบริเวณส่วน72พรรษาในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะที่ได้โชว์กันเข้ามาเสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงครับนะพยายามครับนะไม่ให้โรคกัญชาท่ากันนานความสุขทางด้านเชื่องเพลงไทยลูกทุ่งครับนะตอนนี้มามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อมาถึงร่วงจำนานท่านผู้อาวุโสโทรกันเข้ามาครับนะกำจับกำจากคิดจนตายตึบนึบหน้าหน้าเย้ยๆบอกว่าหมอไม้กับคุณนองตาลทีมงานมอราชพัฒน์ช่องคร่าครับนะแล้วก็ไก่เลยครับโอ้คุณนองน้อยครับอยู่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครช่องคร่าครับแล้วคุณนองใจอยู่อำเภอที่งานหนักตกคนพี่เก้าวันเทลพี่แก้ววันเทลครับว่ากันพนันครับนะและท่านผู้กองที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยากำจับกำจาดังๆฟังชัดๆบอกว่าใจใกล้จากช่องเคง ด้วยความยินดีกับร่วงจำนานไม่กัดกองไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะอ่านเพลงก้องเซรีรุ่งสว่างครับเทพธิดาฟ้าสิ้นแล้วก็ต่อกันด้วยงานเพลงที่ส่งของเซรีรุ่งสว่างเช่นเดียวกันผิดรักอีกส่งงานเพลงมอบความสุขให้กับ

ท่านผู้ฟังจบไปกับรายการเพลงก้องเสรีรุ่งสว่างกับผิดรักกับท่านผู้ฟังกรรมว่าผิดนี่อันตรายทั้งเพ่กับท่านผู้ฟังผิดอู้ผิดอะไรก็แล้วแต่กับอันตรายกับท่านผู้ฟังผิดหลักก็อันตรายกับนะรักไม่มีความสุขไม่มีความสนุกไม่มีความสบายว่ากันพนันกับท่านผู้ฟังขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีกับนายล่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสโทแนะนำงานเพลงนี้กันเข้ามาครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโตอย่าโรคกันจาถ้ากันนานครับนะมาถึงองเสือโอลิมปิกครับอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงเศร้าเพชรบุรีครับเอาเป็นว่ามอบงานเพลงนี้ก็แล้วกันลองกันไล่คนครับไม่ว่าตั๊กกะแตนชลดาแกมวิทยานีครับมอบ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังชาวเพชรบุรีกับนักกอล์ฟคนดังๆอีกครั้งอีกทีกับสำหรับพองเสือโอลิมปิกซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะไอเกียรติแนะนำกันเข้ามาครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราและยังให้บริการกับท่านผู้ฟังรับช่างอะไรด้วยในตามรุ่นตามเยอติต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยเกียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081354425โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำกับท่านผู้กว้างเยี่ยวคอดเวครับรุ่นเนียวพรัดครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะโอเป็นว่าท่านผู้กว้างเจอกันตอนนี้ครับนะบริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างกันค่ายให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะโอเป็นว่าท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆเนี่ยครับนะไปแจ้งติดได้ฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากๆโตกันก็มาได้ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่อมาถึงนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครครับนะคิดจันใจถึบๆหน้าๆย้อยๆหมอไปกับคนที่เล่นพร้อมทางท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจนะไปกว้างพร้อมๆกันเลยแต่ว่าคงจะหมอไม้ได้สักหนึ่งงานเพลงครับนะอ่านเพลงก้องนุ่มหน้าเส้นเด็ดซ่อนเผ็ดซ่อนชุบันไอ้วังตายแหน่ครับความสุขจะเป็นก้องทุกๆการฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ไอ้ว่างไต่เนกับการเร่งก้องนุ่มหนาเส้นเด็ดซ่อนเผ็ดซ่อนรูปันเกินตัวก็มัดตัวกับตันผู้กว้างขอบคุณนางนังอีกครั้งอีกทีกับนะนุ่มโอเตยไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามายังพอมีเวลากับนะแนะนำคุณรูปแบบสตรีกับอยู่ที่ส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาเฉิมโตกับตำบลก็รูปจางไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องแสงสุรีรุ่งโรจน์กับฟังกันเลยกับนะจับตัวตีตราจองกับ

กราบท่านผู้ฟังคนเราไม่ว่าจะเก่งกาจ้ามาดขนาดไหนก็ตามกับท่านผู้ฟังก็เดินทีละก้าวกับกินข้าวทีละคำตำทีละอย่างคนเราเจอจะกลับว่าถึงจะไม่เท่ากันเรื่องของความรวยความจนแต่กลับความเป็นคนเท่ากันกับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องแสงสุรีรุ่งโรจน์จับตัวตีตาจ้องกับนางแนะนำมาจากส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินียังไม่จบกับท่านผู้ฟังเลือกเลยเวลาเลือกไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการกับนางขอบคุณดีเจน้องนึงกับขอบคุณคุณต้นไม้คณะทองท่านผู้อำนวยการสถานีสำหรับวันนี้กำบุญนึงว่าจะได้ที่กระผมพูดไปพิจารณากระผมขอไปเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมกับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกระผมวิทยาแสงมา

เป็นแสนปืนก็เพราะได้ตื่นตามองนี่ครับดูเบนจามินตุ้มทองโชคชนะร้องในช่วงท่านไปเป็นทหารช่วยรบอยู่ที่สมรภูมิสงครามเกาหลีระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ที่ประเทศเกาหลีนะครับก็เป็นการสมัครเข้าไปในยุคนั้นและท่านก็ได้แต่งเพลงนี้กล่อมขวัญทหารในสงครามเกาหลีนะฮะเรียกว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็น

ก็เดือน8ก็เดือนหน้านี่นะครับนี่เดือน7นะปีนี้เดือน8ร้องอ้นไม้แต่ถ้าว่าเพลงที่คุณขอมานั้นก็ฟังกันยาวๆฟังกันให้อิ่มอกอิ่มใจกันนะครับจากบ้านปลายนาก่อนหน้านั้นก็เป็นทางเกาะยอนะครับซึ่งก็เราก็ได้ปล่อยเพลงเพราะว่าได้มีปัญหานิดหนึ่งนะในด้านการเชื่อมต่อนะครับขอบคุณไปยังทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่บ้านปลายนานะครับเหมาะมากเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงบรรยากาศเพลงรักของชาวนานะครับคอยน้องเดือน8ได้ไหมนาแล้งน้องก็รักนะตามประสาชาวนารักน้องจริงอย่าทิ้งน้องนะทิ้งไม่ได้นะดูพี่น้องก็มากทางนู้นทำไมล่ะอ้าวนะเมื่อแต่งกันแล้วก็ต้องอยู่กินทำมาหากินด้วยกันนะถึงจะเป็นชาวนาก็เถอะเรียกว่าเป็นชาวนาที่ทำกินนะลูกหลานจะเรียนหนังสือก็ส่งให้เรียนนะครับเรียกว่าเป็นสุจริตในด้านของอาชีพเราก็ฟังเพลงกันไปคุยกันไปในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะฮะช่วงนี้ก็กลับมาออนไลน์มาเชื่อมต่อมาขอเพลงกันได้ครับ0843002556 0943563991นะครับโทรศัพท์มีปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่ฟังอยู่ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันด้วยสำหรับสมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางดานสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้นะครับโดยเฉพาะช่วงล่างการันตีกันได้ดีอู่สมหมายคาร์สวิทมีประสบการณ์ทางด้านของอ่านซ่อมรถยนต์นะฮะโดยเฉพาะช่วงล่างปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้ครับ0624565556สำหรับสมหมายคาร์สวิทบางดานสงขลาอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครับจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่เช่นเดียวกันครับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นั้นไม่ไกลกับพี่ใหญ่ก็คืออู่สมหมายคาร์สวิทตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างนะครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกลมหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743143577074314357นะครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการแล้วก็มาฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงรักชาวนาแล้วก็จากบ้านปลายนาแล้วก็มาถึงกอดแก้จนกันบ้างขออภัยครับเอาเพลงของเด่นชัยสายสุพรรณดีกว่าครับ

ลปินเราเป็นผู้ชายไม่ควรระรายสตรีเย้ยเยาะย่ำยีเหมือนหมดที่หากินอันว่าผู้หญิงก็คือเพศอ่อนแอ

แม้นใครชอบผมก็ขอบใจแต่มานึกสงสารท่านที่ซื้อแผ่นเสียงพอมีเพลงโต้เถียงก็ซื้อท่านใหญ่เสียเงินกายกอง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ก็เป็นเพลงของภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งนะคุณจะดูเวอร์ชั่นไหนล่ะที่เรานำเพลงต้นฉบับที่ครูพงศักดิ์จันทลุกขาศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดอุบลราชธานีอีสานตะวันออกนั้นเป็นผู้ประพันธ์เพลงในรักลาหย่าเศร้ารักราวหนาวลมนะอาจารย์พงศักดิ์จันทลุกขาซึ่งก็ถือว่าท่านเป็นศิลปินนักปราชญ์ภาคอีสานเคยภาพหนังในยุคหนังเสียงภาคเมื่อก่อนนะครับชื่อใช้ว่าเทพสงครามและต่อมาก็มาหน้าเข้ามาสู่วงการภาพยนตร์นะครับกำกับหนังและก็ร่วมกันสร้างสรรค์ภาพยนตร์ไทยต่าง

ุพงศักดิ์จันทลุกสามจันทลุกขาแม่สาวคนโก้สาวชุมแพโอ้ยมากมายดาวบ้านนอนก็ยังมีผลงานของอาจารย์พงศักดิ์จันทลุกขานะก็เรียกว่านำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 คุณขอมาจัดกันให้สำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังติดข้างอีก2งานเพลงนะครับในช่วงนี้เราก็จะให้กันฟังกันเต็มอิ่มละอิ่มจนเลยว่าอย่างนั้นนะครับเพราะยังมีน้ำลงนกร้องนกร้องน้องช้ำก็เป็นเพลงในภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งเช่นเดียวกันนะครับไอ้คลาวกับอีทองกวาวสีไพรใจพระรับบทไอ้แว่นไพรวันลูกเพชรรับบทบุญยินบุปผาก็ร่วมแสดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีมากมายทีเดียวเนี่ยสำหรับทางด้านเพลง14เพลงเนี่ยผลงานของอาจารย์ไพบูลย์บุตรขันหลายเพลงนะครับร่วมกันสร้างสรรค์กับอาจารย์พงศักดิ์จันทลุกขารักราวหนาวลมรักลาอย่าเศร้าเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวมาฟังน้ำลงนกร้องผลงานของครูไพบูลย์พรไพรเพชรดำเนินเป็นผู้ขับร้องนกร้องน้องช้ำเช่นเดียวกันนะครับในจำนวน14เพลงยังมีแม่ร้อยใจสมานเมืองราชสมานเมืองราชนี่ก็มีเพลงที่พรไพรเพชรดำเนินหรือว่าทางด้านของรุ่งไอ้โพธารามกับร้องอยู่ด้วยนะครับรูปหล่อถมไปก็อยู่ในเพลงนี้แหละอันในชุดในหนังภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับสำหรับทางด้านของรายการเล่าขานตำนานเพลงวีอาร์เรดิโอ 88.75 ครับเดินทางเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คืออู่รถยนต์สมัยคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้สำหรับเบอร์โทรศัพท์นะฮะเราก็หากันมาได้แล้วล่ะนะครับ0843002556 0943563991นะครับคุณโทรเข้ามาแล้วเราก็จะจัดกันให้สำหรับทางด้านล่วงกล้อมล่วงกล้อมกว้างอยู่ที่หมู่3สถิงหม้อสิงห์นครสงขลาเพลงในภาพยนตร์เรื่องน้ำลงในหนังเรื่องมนต์รักลูกทุ่งน้ำลงนกร้องนกร้องน้องช้ำนะครับพรไพรเพชรดำเนินนักร้องที่เป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งนะครับสำหรับพรไพรเพชรดำเนินนั้นก็มีเพลงหลายเพลงนะครับสำหรับเอาเสียงของครูสุรพลสุภาพเจริญเพราะครูสุรพลเสียชีวิต2011 2013ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็กำเนิดขึ้นนะครับสำหรับปอนไพรเองนั่นก็มีนักร้องที่เรียกว่าเพลงที่แฟชั่นหน้าหนาวเล็กสุดที่รักนุสุดจะมีคนขอเข้ามาแล้วนะชื่อเพลงนะฮะลูกทุ่งเก่าน้ำลงนกร้องจำได้ไหมน้องเอาละครับมาฟังเพลงตามคำขอของหมู่3สถิงหม้อสิงห์นครสงขลาครับ

นักร้องน้องช้ำนะครับเพลงในภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งอุปาสายชนก็ร่วมแสดงด้วยกับศรีไพรใจพระช่วงนั้นรักกันนานยังไม่พากันหนีเพราะว่าทั้งสองผัวเมียก็ช่วยกันสร้างช่วยกันทำมาหากินบุปผาสายชนก็รับบทเป็นบุปผาส่วนศรีไพรใจพระรับบทเป็นไอ้แว่นนะเวอร์ชันหลังนี่รู้สึกจะคุณตานี่ไปชื่อปัญญานิรันดร์คุณนะในเวอร์ชันหลังเนี่ยแต่เวอร์ชันแรกๆก็เขาละศรีไพรใจพระเคยอยู่วงดนตรีจุฬารัฐกันมาก่อนสองคนผัวเมียนี่แหละศรีไพรรู้สึกจะเป็นดาวตลกและโคศกด้วยส่วนบุปผาสายชนก็ออกจากคณะลิเกของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งก็มีญาติๆร่วมกันนะครับเรียกว่าเป็นคณะสายปิ่นวัฒนาจังหวัดชลบุรีแน่นอนครับบุปผาสายชนนี่เป็นผู้ชักจูงเข้าให้กับทางด้านของลุงบรรจบนะเข้ามาสู่วงการแต่ลุงบรรจบเขาไม่ได้อยู่กับจุฬารัตน์นะมาอยู่กับวงดนตรีกระดิ่งทองในช่วงที่ทั้งสองสามีภรรยาคือบุปผากับศรีไพรมาจากวงดนตรีจุฬารัตน์นะมาตั้งวงศรีกระดิ่งทองเลยชวนลุงบรรจบมาด้วยนะครับอยู่กับวงดนตรีที่ดังๆมีนักร้องมากมายนะครับจุฬารัตน์นั้นโอ้โหเรียกว่าเพียบไปด้วยนักร้องที่มีชื่อเสียงมากมายนะดังชายเมืองสิงห์หรือว่าจะเป็นทูลทองใจหรือว่าอีกหลายท่านนะครับปองปรีดาก็เลยไม่มีงานมากสำหรับบุปผาสายชนอาจารย์ชัยเมืองสิงห์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเพลงให้ภรรยาก็คือดวงใจเมืองสิงห์เป็นผู้ขับร้องเสียส่วนใหญ่ฉะนั้นนั่นทั้งสองท่านก็ปรึกษากันว่าออกจากวงดนตรีมาทั้งวงซีเองดีกว่าที่รักก็เลยมาตั้งเป็นกระดิ่งทองนะดังทะยงนั้นก็มีเพลงต่างๆมากมายและดังเข้าไปใหญ่เมื่อภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งโดยครูไพบูลย์บุตรขันนะครับนะแล้วก็ยังมีดาราอีกมากมายทีเดียวนะครับเป็นอมตะมหากาพย์กันเลยทีเดียวสำหรับมนรักลูกทุ่งทั้งสองท่านก็มีส่วนทำให้หนังเรื่องนี้ดังโด่งดังประสบความสำเร็จนะครับบุปผาสายชนช่วงหลังนี้เธอก็มาประสบปัญหาชีวิตนะหลังจากเลิกล้างลากับศรีไพรใจพระมาอยู่กับพระเอกดังในยุคนั้นนะประมาณ2014นะก็เรียกว่าอยู่กินกันจนมีลูก2คนละสำหรับสิงหาสุริยงแล้วก็หลังจากนั้นก็เลิกล้างลากันอีกนะครับก็กลายเป็นคนติดเหล้าเสียชีวิตเมื่อ2533นะฮะอาการเส้นโลหิตในสมองแตกเนื่องจากโรคความดันโลหิตสูงนะครับทิ้งไว้แต่หาอมตะเงินล้านนะสำหรับทายาทคนหนึ่งกับบุปผาสายชนคือสุรชัยสายชนก็มีผลงานลูกทุ่งตามรอยชนอภิชาติในลูกชายของรักอภิชาตินะครับด้วยเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับเรื่องราวของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งเราก็นำมาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงหนึ่งชุดใหญ่ก็แล้วต้องมาอีกหนึ่งชุดใหญ่ครับตรงนี้น้องริมคลองสำโรงขอเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับชั่วโมงที่สองเมียไม่มาเมียไม่มีนั่นแหละยอดรักสลักใจเรียกว่าเป็นเพลงได้รับความนิยมในยุคนั้นครับรู้สึกจะรากี้ขี้เมาเขียนหรือเปล่าเพลงนี้นะฮะแล้วก็ยังมีเพลงอยากตามไปบ้านของคนสุพรรณเสรีเสรีรุ่งสว่างและอีก2เพลงในอดีตเราจะหาจัดกันมาในเพลงเก่าเราชอบอนุรักษ์ด้วยกันครับกับ VR Radio 88.75 เหมือนเดิมครับได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาสุวิทบางดานสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางดาน
สำหรับอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆกันได้เลยครับโดยเฉพาะช่วงล่างไว้วางใจสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาซ่อมได้สบายมากปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ครับ0624565556ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-11 บ้านบางดานร้านสมหมายคาร์เซอร์วิสร่วมพัฒนามิตรกับร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆกันแล้วแยกน้ำกระจายเช่นเดียวกันบ้านบางดานสำหรับรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245เมียไม่มาเมียไม่มีแม่เป็นเพลงสนุกสนุกกันละสำหรับยอดรักสลักใจซึ่งในยุคนั้นก็โด่งดังกันมากับเพลงสนุกมากหลายนะครับประสบความสำเร็จก็มาเปิดคาเฟ่ที่ภูเก็ตนะก็เรียกว่าขาดทุนย่อยยับนะเหมือนกับสายันสัญญาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยถนัดทางนี้นะเมียไม่มาไม่มีก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้ฟังกันเลยดีกว่าครับจากน้องริมคลองสำโรงทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงมายังผู้ดำเนินรายการกันเป็นพิเศษ

คือญาติเยอะก็ร้องโต้ตอบกับอาเซรีนะครับในชุดคงจะเป็นชุดถามตอบแล้วก็ยังมีชุดเรียกพี่ได้ไหมเรียกพี่ยังไหวกันอยู่คู่กัดคู่เกี้ยวก็เป็นเพลงเก่านำมารีกันใหม่แต่ตรงนี้ก็คุณผู้ฟังได้ฟังเจ้าชิวตลาดนัดครับทางด้านห้องอยากตามไปบ้านนะฮะติดค้างขอมองได้ไหมได้ยินไหมดาขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปยุ่ยยัดเยอะเดี๋ยวนี้นั้นไม่ได้ร้องเพลงอาชีพแล้วล่ะเธอก็บอกว่าแหมอ้วนเอาอ้วนเอาเลยพี่เพราะอยู่กับลูกกับสามีทางเมืองกาญจนบุรีนะครับเก็บหอมรอมริบร้องเพลงจนได้ซื้อไร่ซื้อสวนก็ไปเป็นบ้านสวนอยู่ที่เมืองกาญแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์หรือว่า TikTok เนี่ยนะช็อตสั้นๆสนุกสนุกตามภาษาพ่อแม่ลูกกันนะครับก็ได้ยอดไลค์ยอดดูก็เรียกว่าพออยู่ได้นะครับก็นี่เป็นเพลงเก่าที่นำมาให้ฟังตามคำขอครับก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก่อนที่จะฟังขอมองได้ไหมได้ยินไหมดาพรศักดิ์สองแสงรักชาติสิริชัยในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ชั่วโมงที่2มาปลายท้ายกันแล้วแหละสำหรับเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการก็คือสมัยคาสุวิทรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาผันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357คนแขนซ้ายลายมังกรก็ทิ้งตำนานกันไปหลายปีดีดักแล้วนะครับแต่ผู้นานเขาก็ยังอยู่ในแฟนเพลงที่เป็นเพลงผสมผสานกันระหว่างอีสานบ้างเซิงบ้างเพลงภาคกลางเพลงภาคเหนือนะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนแกนซ้ายลายมังกรกันนะครับลำซิ่งหรือว่าจะเป็นรำวงก็มีนะเพลงที่เป็นชอยลิเกก็ยังนะฮะนะก็เรียกว่าเคยประชันกับพี่เบิร์ดเดี๋ยวแล้วสมัยนี้ก็รู้สึกว่าจะเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนี่จะเป็นอัมพฤกษ์กันนะครับข่าวเขาก็ปิดกันอยู่แต่เจ้าตัวเขาออกมาเปิดเผยแล้วว่าอ่อนๆอ่อนๆ แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเรียกว่าติดตามข่าวกันไปสำหรับศิลปินทั้งหลายในวงการได้ยินไหมดารักชาติสิริชัยก็ยังอยู่นะครับเป็นลูกศิษย์เอกของอาจารย์สุชาติเทียนทองนะเรียกว่าขวัญใจสาวโรงงานเนี่ยดีแล้วครับมาฟังขอมองได้ไหมได้ยินไหมดานะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับ

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์